จนเสียงแหบจบขอเสียงหัวคุยขอให้สั่งกันเลยพอที่เวียนเหนือเขาดึงด้วยเหนือเอ็มเอ้ย